ใจแล้วอยู่ก็มาฟองกัดไหมจัดเดิมสันหายย้อนกลับมาครบฟองกัด